เตมินจิกะค่ะอากาศตั้งยืดซุนโนโนเตเตอมามาโกะตาราบเกเตอิมินเนปัตเอ็นยูไปเตนาคุณนานาริกิเอตังยีเตอิมินเนมารมรวานีเอลคันเรียตรายโอเคอีเตทวัตเตเอปัจจังเตอามินเอเรควีสเตเตปัจเมกยาอากาศตั้งยืดเตอิมินเนแต่อากาศงรงไม่เนี่ยที่อ่ะที่มามาอีที่ราชโยแต่การงไม่เนี่ย please เมย์ก็จะเกี่ยวกับตรงนี้เมย์มิวสิกแต่อีกตักแต่เกี่ยวกับตรงนี้อีที่ตายอีมันเนี่ยแต่การงเมย์ so มิวสิกตักวิ่งคนนี้นะก็ Sabrina Loughlin ก็ Sabrina Loughlin เดียตอนนั้นอีมันเนี่ยAnd I should them per venue. I love my venue. Okay, they are getting in the.